มีนอชัดที่คุณตาช่วยมีใจประเดปัดมีงานกระโดขันขี้มีของของขี้มีงามชามินช่องบัดงาขี้มีของของขี้มีงามละยาล็อกเสียบ้างักกว่าบันลงบาเจมหนุดใจงักกว่าบันลุยลุยฮีปัดคุณตาอีกี่ปริวยังงาง่ากันเลี้ยงปัดยากีขี้มีจิงชุกอร์บาสเนียวมินอมยอสาบันงาขี้มีจิงชุกอร์บาสเนียวนิมละยาล็อกเสียบ้ายาบารอกผ่านงาปัดกะห้องละเละกะรู้ละเตรบาลองกะบาชิชาหากักเตนยารับยังงาอับเลยคุบเลชิบุน

0: กับคู่บอลหัวผาแต่ปอยเบียงกับเซียนวันนังกงวอลทับประตูในเวนตาอิทับวดกับขุดประตูกับ Special Intensive Revision อาร์จาร์อาร์พาวน์รู
1: สัญญาว่ากับมองกีวดอเอ็มกีบรูวันทับประตูชยุงยงนะทิปกำมันมาเลยอ่ะ
0: โอ้สุขใจเทหรอเอ็ดูยูทิปอีวัติกินามันเดวันกีอินูเมเรตอร์ชัปปีนาดุคันเลพาวทริกอุนายนรูอาร์จาร์อาร์พาวน์รูฮัดดูกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวน์รู
1: ตั้งว่ากำมันเลยละเดเอ็มอีวอกเลีย
0: ฮัมคุสไลยัยเตยีพิวเล่ได้ว่าจำใจดูได้โฟนยาอูบีเอลโอไว้ดาวยอพียัยจิงเช
1: กำมันวันวิยาเยี่ยโฟนนัมเบอร์อูบีเอลโ
0: อโฟนฮาวนัมเบอร์ยี่บีคันเดซันนอตไว้ปานจิงรับว่าวิยาอีกลำยาวอูบีเอลโอและเดดาวน์โหลดไว้ว่ายาวอีซีเน็ตอัพและดาเอ็มคามจิงปะไตพีอีเยรับอีวาคิวิตวันที่โฟนพีฮักสปีดยาเยรับพี
1: เดสุขภาพมาปียะ
0: กำเตะเสะแม่คำกอดแม่คำสนาปอร์วลิทอประตูพังแครว่าวเอดิยูทิปอีวัติกนาไว้โถจิงติบนาอบีเอลโออูยองพี
1: กันโมว่ายูทิปวัติกนาไว้เอพีเนปันติกนาโกยัยบุจิงทอกุเปลียในบะกำมันเรดและแม่คำยารับพีพูนอบีเอลโอไว้ยอสมัดยัยจุบะ
0: อีปอร์ทับประตูต่อนาดุกันเลพาวทริกอุนายนรูฮาดุกับอาร์พาวคันเดทริกอุนายนยาวอาร์จาร์อาร์พาวนรู
1: ยิเครลังยิชิมันตามันอุเนกาวัดชิมจิงKen, the one ra adou chief electoral officer Meghalaya.

0: ียงยองพีมอกีเดกีมารกิวดาระพีฮากตากะชองยองพี
1: กบลิชบวนนำตากจึงเปียงบรมยองพียังงาสกนิกะชาแนลกยองพีแต่กามิถูกขะแจงงาวดาระกะเตตุสอินวะจุระบากะชองยองอิมอวดาอิมสงียอตอนากะจึงรับสอินดอนฮี
0: องพีอุสอินวดาระบาปีฮากตากะชองยองพีนะมา
1: ฮะ
0: นิอุสอินกามองกิสอินะบุนจักกิ
1: ฮะ
0: ยิบิคนาอิวยิวจัยสอินวดาระปีฮากตาชองยองพี
1: งาอุสอินฮีวะเรบดังาตอลูคัลตุเตลูคัลนวันโอบุนเคซิวตานาดบุนเคซิวเลอคลันบาวฮากะนิกาอรุมาเซนมะตังวาคันเตดฮีฮากะดวายเดชินมันมันกัมฮาวกัมอองฮิวสอินปนารนปองเด
0: อมิดาระบาปีกัมอองปูสอินลูคัลอองปูสอินแฮนเด
1: ฮอสอินแฮน
0: แต่เฮตอนวะกะนิกาเรบสอินมอกวองอุดาระบาปีตาชนองมะสกันเดแต่เยนีรคอมเรบสอินกะนิกาวาเอ็มกิจิงเฮกายวะยอปีนะครับมีกินจาทรีนิ่งนะครับตระหนักของสหกรณ์มอคันนี้ก็จึงรับยองพีหมดมกว่าบุตรพีนักว่าแห่กิวรมาจัดมา
1: อ๋อที่แห่ก็เตะตะมันเป็นอาร์ใจฮีเดาประชังอ๋อได้รับเกรอกี้ในกองตะมันได้รับเอาหากสไตกว่าบุตรพัตเจนนักว่าแห่แต่ฮัดดินิตูนวันตะวันนวันกิบรูกว่าน่าสหกรณ์ที่จึงฮิกายกี
0: ้
1: แต่ก็เตะก็รคอมฮิกายนวันยองสหกรณ์ที่ย่อยว่าชิบุนเอ็มกิจิมันต่อยหากเตะก็รับเกรียงยองอีว่ายิวกูชพรังขจักมันรับลัดกับปิศาวิโยตังว่าอิตายนวันอิจิงมีอิยองเต้าคนนวันแต่มันบูนิจิงมันต่อยนิมหาวะเฮกับโปรดักชันกิยองเต้าสุ่ย
0: ก็แต่มาแต่มายี่พี่คนนายีกำยี่กิตะกี้กินจาเทรนนิ่งมอกิว่าโยจิงฮิไกพินักตัดสอดการมา
1: โยพีขจักคำว่าแบกเบียงเฉดินมานังนี่กิวเรียมจุฮิไกอีแต่มันอยู่ทงสุ่ยอู่เฮแต่ฮัดเดนนี่ตู้มันได้ดับทงฮัดินชีอารบนาเลนอารบนาชิเต็งมันนั้นแสดงมีขมันแต่คลอดในอีกีไตเบย์แต่มันได้คลอดอีกีไตเบย์แต่ได้ไตเบย์แต่ย้อนน้องให้ตัวชิเซนแต่ได้ย้อนในวันนี้อุซูในวันนี้กับใบน้องสิงห์และคนน้องแรปอีหากว่าเวิร์คโลและนี่อู่ดัดขันดาวแต่ฮัดินนี่ตัวก็จิงรู้จิงมันต่อยในวันยองกันนี้ก็จิงคลอดเบย์ในวันไว้ย้อยบนเซนว่ายับอุซิงมิเลยยับอุนิบะมันนั้นคลอดอีกีไตเบย์แต่เดเป็นทุดเดเป็นดึกอีกทายคนยองเตาสุอินแต่การว่าคำเตยยับกี้คำว่าอินุกสามะให้อีกบรูละและดาเจ้าว่ายับหนอกระบายให้ปวดวดังเขียนนี่แต่มันอิมตลอดอิมสวายอีตายคนยุรกรมละเขาจึงทงละและดาหากปวดวดังลงขยนอยกาตายกระบายและในกระยาอีกาตายกระบายอุตายคนอปุยโรอุตันบามเป็นโอโยแต่กัตเตแต่มันอวดตลอดวสไว้แต่ยิวอิมสตีอิมสตัดและนี่ยับหนาวแต่จิงวันรานวันยังสกัดมันแต่จิงไก่ทำไมต่ออยู่ทงวันนี้ดาวสุอินอยู่เขียนแต่มันทงอยู่ดูเต้าเขียนมันลูกเดียวคลอบไปแต่มันดามอยู่คลอบไปตัวตายอยู่คนและมันมีขมัดอู่ตัวเดียวบามกำวดังตลอดอู่นางบามครั้งงูนั่งเลี้ยงอย่างกับไปวิ่งทุบบามครั้งงูแต่กัดหัวโตอีเฮียร์ตายอย่างอู่ตายไปยอดได้รู้ยังไงบามแต่มันตายไปอุตส่าห์กัดอุบไปฮีตัวบามและนางเดือดอุเรนิบ่าวเขียนอู่ตัวตายคนวันแต่มันดาห้อยเตยตายยองโอแต่โอปนัตันบามเฮยุปนัทโฮเฮยุเตยเทียดยองโอดิจิงสุเทียดยองโอมะแต่คลานูเฮปลุงูสง่ายอยู่แต่เตะต่อกระจมันต่อยห้อยย่อยรักคลอบใบย่อยรูดายอาร์สินรูดายดูชิสินตังว่าอิตาอีคอนนวันแต่มันอาร์ชาเลชานวันเฮกีปลัดบันิกตายกวยคลอบใบ
0: อ๋อก็เตะต่อกระจิงิเพิร์มอ๋อเด็ก
1: อยู่มัน
0: ชัวร์กว่าพี่ทรีนิ่งวัยย่อพี่นะครับเลี้ยงกันเชียยองก็ตันHorticulture mah, tapi mau kru ini kejak hai tuan warga rukom tungan yang ni usin mah, tapi kuah aku ini pi mud hakipori sedang pi urap yang ni usin mud, nado nu benahi, way wakat wan benai yau hoi kluan pi yau yipi ucalanan.
1: Ningkong neng sam sedang cuy tuan nak jeng pun kuip ya ketau bahawa, ya ketau rap tau yang, tapi sedang ini nado nu benai cepau leni benai katwi, betuat ika klo, hadino nado betuat ika klo, tapi iu yap ko, hadino nado dap yap ko.แต่เอ็มก็ปอร์ก็ปอร์ทังเอ็มก็ปอร์ก็ปอร์ว่าอีอูยกปวดูแต่บุญสินฮีแต่มันว่าทังยี่ดิทังมันนั่นเดบิวทังแต่กัดเขาบนายนิ่งกองแต่สดงปุ่ยขันดาวมันนั่นเดบิสดงยุปุ่นังกำองยุปุ่นสตองมะแต่ฮัดินยังกระจิงปุ่นสตองนวันแต่อีอีโอกำตู้ฮีเอยูเฮบายสตองเคลมนัตเปียนิมพายโยลัดโอมิคล
0: ู
1: แต่กัดมันนั่นปุ่ยนวันสกิบนายเวลีSedang segi perdi yang benar wali sedang wani kat teh so chan. Hadin wana dapat iu chan, ta sedang wani utong. Ta hakan ni gar kom tong le, ka jing hikai thambi yang sorkar, ii ke ii kalat yao, hikai ke ii yao le sweet treatment. Ta kemud ha ka waw sumari usumbi chua tongi. Chua tongi ta man wii chwai ha ka pok kadawai, ha ka mwa chi pao minit.แต่ดินนี่แต่ทง
0: มันก็แต่ต่อการรวมทุ่งยอง

0: แต่องมาเอดมันมานูสัญญาต่ออุนอูน้องเรบวันก้องว่าฟูนมะได้ยอจึงบัญชีนะกตุกากิสันคอลเซ็นเตอร์แต่มาสกวินให้ต่ออุนว่าอุนิวสินมากกับองพีได้รับพีกิตเนกีบุนทลีกิบนายมากกับองรุทุงพีหอบนายมาชแต่กว่าอันก็ลีนิพีหมดหากิบนายเห็นโยอุคลออันพีโอแต่พี่เอาชะลันอันพี
1: ไอชอบป่วยเชกเตะกระจิงขลอมะบัตไตพีขจังสพังยองกระจิงแรมคำนุ่งเจอร์คอมสุมาเรียมะหาเดนุ่นเด็บทงโยหอบนายมาชและนิวเอพริลเอ็มก็ทงดินป่วยชุดเอพริลแต่เอ็มก็ปวดดีแล้วมันดาบนกำบริทงกระอุบนายเอพริลละแต่กิบทงลับแต่คำเตะบนายมาชกิบทงรับปรดีแต่มันคำเตะบนายเอพริลแต่หาเดนิเตะป่วยหอบนายจูนนั่งดังอยู่เวอร์คลอชวะมันได้ไปโอเวอร์คลอแต่อีกันดาวิโอขณะว่าโยโยบอรูอูเหะนิพะมันตะบันอุสิญโอมิโออูเหะมันนิพะโอมันกระกอมโซยองโอกระกอมเมดยองโออูกูชะจรองคาร์วานังมิอุสลาโอนังรเบนิทิตอีเมดยองโอชะจรองคาร์มเตฮะเป็นรเบนิกันดาวแต่อีกันดาวิโอฮัดินได้ไปอีกันดาวอีโอคำตู้เหะแต่ฮัดินจีอาร์มนายเอแต่เวอร์คลอเบียงเซจิสินนิพพานมิเบียงกับคลูแต่ครั้งยอดดำกับตายกับคลูชอบเลนิอูอยากเนบ้ามูตายจึงทงหาเวรคลูปังคอยอยู่แต่หมดกรรมให้กินนี่กิบนายว่าคันดีคำเตะกิบนายคันดีบนายว่าพระกัดกรรมกรกรมคลูแต่มันได้อยู่เวรคลูแต่อีอยู่แต่ฮัดินนี่ตัวนวันแต่ละดัตโตอิทาวอีวเบียงฮีกรกรมเกลกรกรมสุมาร์แต่อีบายอีโอคำตัวคลั่มดติลูกติวันนี้กับได้กิบนายในกล้องเลนิบนายว่าอาร์แต่ละดัตโตนวันกับเท้าคมเอ็มเกลกว่าเท้าไลท์มาซีแต่ตีวันอีโอหาบนายขัดอาร์ขณะอยู่ยดานวันนั้นก็จึงอยู่ตับยองกับมัสซีนี่แบบมันได้อยู่กับมัสซีแล้วเคลียเอาเปียดอกเฉพาะอันนี้เป็นสีก็แต่มันตีมันตีวันนี้โอ้แต่ทะเลบช่วยโอ้ทะเลบอยู่เฉพาะขันดาวแต่เอ็มนวันกิบรูกับเอ็มโอทะเลบแล้วแต่บุกอีกกำรากว่าดมแต่งานวันกัดกำก็จึงกระแรกยองอ่ะกระกำแรกยองงานวันแต่ดูกันนี้นักทะเลบอยู่เฉพาะขันดาวแต่กระกำทะเลบอยู่เฉพาะขันดาวแล้วมันได้อุติทะลุแม้มตีก็ว่าดีลู่วราก็ว่ายิบชองอมตีก็ว่าฮัจร้องฮีเอ๊ะขณะว่าละดังงามก็อมปอดเฮียสลับแล้วโย่คุยไปก็อมเลยในโย่อร์เคียงก็อมโย่เยี่ยงก็งามเฉพาะโฉดแต่ฮัดเดนนี่แต่เสียงอีดุสกุมมันได้เสียงดุสกุมแต่บัวนี่สุอินฮัดเดนว่าได้บัวสุอินแต่บัวนี่ยังได้กระสกุมอีเต็มนะจร้องแต่ฮัดเดนนี่แต่บัวนี่สักขันดาวนวันแต่ขันดาวนวันทำเอร์เบนวารีอีดุสตังฮีเอ๊ะขณะว่าตายสุอินนวันโย่ไล่อยู่อุชิดโย่ไล่อุลเฮปปนโอโย่ยอลายอนวันปวดแต่มันนัตโตอนวันกับปอร์ติมันนัตโตกับชัวปอร์ทงยองบนายมาร์ชเอพริลแต่คลอวันนี้โอแต่มันนัคลอยอยู่ตายอนวันวัวอ่องยอดายสมเปแต่ได้สมเปฮีอยู่ตายอนวันวัวมีเดียวได้สมเปแต่ทงี้อีตายแค่นี้เดียวอีวัตตามันตายนวรถทงี้แต่ปัญญาอีอยู่ตายวัวมันได้สมเปนวันแต่ได้วันนี้โอใช่ไหมฉลัน
0: มาครับแต่เลมีมั้ง
1: ฮะ
0: กำองพี่ได้รับพี่องพี่เลสนำโซสนำมั้ง
1: ฮะ
0: ไอต้นว่ากี่กรกมปลายยาวมั้งฉลัน
1: ฮะ
0: มูกำมันเละพี่กำมันเบียงกระดอร์มั้งกระมูร์มั้งกำมันยาพี่กูรับ
1: เตะช่องหักกระปอร์กระปอร์เอ็มฮีกระปอร์เอ็มกิสนำกี่วัยยีบได้หักกระดอร์กี่วัยเบียงกี่วัยเอ็มฮีกี่กำมันนองเร็มเอ็มนวันกระปอร์กี่วัยเฮียร์บ้ากี่ยาวแต่ฮันละเดียร์ก็เละมันยี่เละไปอีอูอัดจัสหักเตะกรกมฮีนักกรกมเร็มกรกมเรียงนี่ว่ามันได้เฮียร์รู้แต่มันก็จริงก็วิ่งว่าล็อสบายแต่ต่อก็แต่ก็สู้บายน้องเร็มนี่พะมันคนมันลายยี่กิบรู้แต่ก็แต่ต่อกว่าวิ่งกว่ายี่บายอยู่งามกว่าไกลนั่นดูนั่นดอกไปมันแต่มาเครื่องฮีโดซัมเมนแต่ก็แต่ก็จริงยับน้องก็ยองอีแหละพวกเอ็มขยวรีกับว่าเฮียร์มะกับน้องเร็มแต่มันนั่นดูอีกลาหนวันฮัลโหลก็พิสาว่าเอ็มนั่นดอกดูอีกกลาสายแต่ก็แต่เดิมมันก็วิ่งกว่าจริงดูน้องกว่าครัวบ้า
0: แต่สกวีก็เอากรีพิมาให้ตอนว่ากินกี่กลุ่มมอกระทากชนอย่างพี่เอ็มกี่กับกินจะเซฟเซฟกลุ่มมอกนางวายโอปุ่งกู้ยังกับรับกระยางกระทากชนอย่างพี่หมดคำกิเตเอ็มน้ำเอ็มนะ
1: โอ้คำกิเตแต่งาเก้าชรังแต่มันงามีเหรอบ่าวบัดไตมอกมีพากับเอสเอสจีฮีแต่บนเส้นแต่ต่อน้ำมันไตยังกินไทยแต่งาแต่เก้าชรังแต่เอ็มตาแหละเอ็มตาให้เราวักกี้แต่อุทุจิตติบแหละเอ็มให้เราเอ็มอินเทรสวอร์เรียอุทุมีพากับว่าเสียงอุทุผมโตกับลังกี้ยองเก้าชรัง
0: แต่มาเสียงสุขหายตัวอีปฏิบัญชีของพี่ใหญ่ต่อว่าเอาระพิวสินมากับองหันเอ็มบุญตลีแต่กิสเนมและว่าจึงรับยองพี่ต่อว่าปงกูยังกาชนงกระทำมากับตามเยาว์โถลาดพี่โถลุตีพี่ว่าพนักงานว่ากระดิกระเบยองมันก็ว่าโยมันต่อยมากแล้วก็หากปฏิญญาวันแต่คำว่าเร็มมากตาชนงมาสังเกตมองพี่ก้าวขบอร์เนี่ยกระจิงอังโนดคำว่าน้องเร็ม
1: กวีฮีกระจิงอังโนดก็ว่าครูตามกิองไงแต่ต่อกันนี้ว่ากินน้องแรมว่ารอต่อวิรับกีดากิเตหีกว่ามันนักจุกกว่าองคำกว่าดังดีมันกว่ามันออร์แกนิก

ตลอดหดินกิตุกีรวายชัวพอยต์ชูกุดกันกับโปรแกรมกิรวายเจนตียาพยองอีเป็นเต็มในพีเอรวายเซเมนปัสเซเมนเวรวายคอนเซเมนนาวทอมัสทูบรู